ปุลาเรนจิตาลยูยาเยรกายะเดวายูปุลาชุยจองเพนายูยายุนเรนจะยะเดวายูปุลาบัรเปนดายูยาตารองโชคินจบจียูปุลาลันจับชากวายูยายังกุงอาคันทอทอยู ชาตุโยคินเจ้าสังโยยาปุลาเจ้ากุนทาร์กิโยการะโยคินจบจิโยยาปุลาเนียบาจัมซิโยนาระโยคินสัมเจโยยาปุลาทาร์บาจัมซิโยระโยโซการเนียงโยยาปุลาชุลตันบาโยชามัวลังกุเจดาลายาเกสารโนรวจันเดโยกังเทระสังหินอร์นายังกุกักุงมาลานิกุเลเร